มันนี่ prefer มาใส่สิงมาทั้งมาทั้งตาบีรีอากาศมันนี่ฟ้าเขาจะกายุกิปงตาเรตตาเรสันดุกเจรีคนเจลนาจม